0: มาตายความมือตาไงเปลี่ยนคนไม่รักคนอะไรหมดงั้นทำไรบริษัทสุขศิพยังชดจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูเข็มต่อไปจะตายอยู่ดูสิ
1: เฮ้ยยังมาเล่นงงเลยคนทำมือตาคนน้ำหมดแล้วต้องไม่หมด
0: คอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เลยชิคาวเนี่ยอันนี้มารมัดกอร์เลยเนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารุแอนด์ซาฟโรเอเจคเชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาซีพีเอ็นมาตะคอมพิวเตอร์ป่าวนุกัสอาทิคอมพิวเตอร์ชิคาวเนี่ยรู้แค่ยี่คอตอมบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์มาอีเบงก์ไปเอาไปสกูลอาพีสดุนสุกิสแอนด์สัสตามาบิ๊กรีเอ้ยอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาพินชาร์จูซี่English language कक्षा को भी व्यवस्था छ होई कम्प्युटर ल्यापटप प्रिन्टर फोटोकपी मशीन इन्टरकम सिस्टम इन्भर्टर सोलर सिस्टम अब इन्भर्टर को बैटरी पनि पाइन्छ सीसी क्यामेरा र भरपर्द इन्टरनेट पनि जोडिन्छ त हो
1: आमा मके लागे
0: ताके औ तालनो बेताल महिडेर फेर दुख पाइएला नि झुसी अब यो फोन नम्बर 015547787 9842535541 छ भयो अ गुड भेरी गुड भेरी गुड

0: มาตอนนี้มันมันตอนนี้พี่เล็กคุณแม่ละคุณอะไรหมดนะทำไรบริษัทสุขุสีเพียงชูริจ้าไปอุติคอมพิวเตอร์กินด้านดูเข็มตัวไปจัดการยาวดูสิ
1: เราคิดไม่ยันมาเนี่ยคนนี้คุณคำนั้นคุณน้ำหมดแล้วต้องมีคนนะ
0: คอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูและสัตว์เอเจคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาซีพีเอ็นมาแต่คอมพิวเตอร์ป่าวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่อีกตัวมันบิ๊กรีฮาเลมากรมาบิ๊กรีกอร์เมย์เบงก์เมย์เอาไปสกูลอาฟิสจุนสุกัยแสงสัสตามาบิ๊กรีเอียไอร์อัพบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาวจูซี่English language ka chaku bin byabastha chhoy computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system aw inverter ko battery pani paincha cc camera ar bharpur do internet pani pa jodincha thau
1: ama ma kai lange
0: dake aw talno betal mahider phir dukha paiyela ni jhusi aw ye phone number 0215547787 9942535141 ab very good

0: มาต้องความมือตอนนี้เปลี่ยนคุณแม่ละคุณอะไรหมดนะทำไรบริษัทชกชีพยังชดจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตอนยาวดูสิ
1: ว่าเหตุไม่งั้นมาในคนนี้คุณความมือตอนคุณน้ำหมดแล้วต้องไม่หมด
0: คอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคนัมเบอร์วันฮารุแอนด์ซาตุมเอเจคเวชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาซีพีเอ็นมาตั้งคอมพิวเตอร์ปาวนุกับซาเต้คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่อีกโอตอมบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์เบงก์เมย์เอาไปสกูลอาพีสดุนสุกัยสังสัสตามาบิ๊กรีเอียไอร์อปบ้านาวเนย์สุบิดาพินชายจูซี่อังกฤษ language กักชาคุปินบีบัสตาชาฮอยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปพิมพ์เตอร์โฟโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสเต็มอินวอร์ตอร์โซลาร์ซิสเต็มเอาอินวอร์ตอร์ก็แบตเตอรี่ปนิพายชาซีจีแคมาร่าบอร์ดพอร์ตอินเทอร์เน็ตปนิปจูดินชาท้าว
1: ทำมาเมื่อไงร้องไง
0: ตากเองเขาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูกับไปเอลันจูซี่เขาเอฟโฟนนัมเบอร์ศูนย์เนี่ยเอ็กซ์ 5547787 อันท่านนับเป็น4 20 45 41เขาบอกว่าเขาคือเบรีกูดเบรีกู